0: รุงอิโมกรือลำฟาร์ซาบรังะมราปาวัดแกลตุเตือนเฮนเกอกอใส่เกอแกลดูตัวเจมดนำได้ยูเอทลอเบและก็เกาะทุนตัวปอตัวปลุนนำอีกแล้วอามอยกนองดูดแดมเจมดังรุงดูดโอเบตะลำดีละไอเตียบกิรหกาวแกลดเลตลาน
1: อันนี้เนื้อกับมีโมก็ไม่กระรุงไม่กระตัวหรักเยอะตัวปลารักตักเปรย์โมฟัดเจียนเห็นเบะเปรยบังเปรยสีเตยมได้สินซานเลยจังหมกเลยติบละปรองตะนันเลาะ
0: ก็เสะไม้หงะบนยะนันขังเอวกอดลำมิบินอัดดกเตะบนจื้อเปล่าเมอจึงก็เสะกันนับย่ายแหลลันกระสั่งตกบกเสะไม้หงะแหลลันกันนงประสังจีแอสามรักยาตักลักโรงงามกราละสั่งตกก็เสะไม้เลยหัดประสากจุสาตปันตีทุนด้วยปอดอบลุปะสังอัมกรัมเราปรองกระจุบลูเม็ดฟวงหอยนอปีเลียเป็นด้วยตัวเหกหลักปรักลำนันกนกนันรูสปันปลูเหกหลักปรักก็ใส่ไม้จานเมืองกนังปรักใบจานกำลังกนับใหญ่หลับปลูเหกหลักปรักห้องประเกดได้ยูและนันเอวแต่ตัวนักกับด้วยละดูตึงกนกนันรูงามกราสาวปอสามเราห้องไม้แสซีไกลไปเมืองในตัวองบอกไม้กระหักเกากระเล็ดลานกระตึมกรามดีปรกนวกระเล็ดดิบตาโรงปะนักแม่นอแรมรำอาร
2: ตัวองบอกบังกิร์มาในหินตาตาเล็ดยาเกาเล็ดจะตัวตันจากแบบสางกาลูมาตัวองบอกไม่อัดมอมาเลยกำเอิญนกหน้าอารูตัวองบอก
0: กนาจิทุนตัวบดวบลุหิมายเกาเลยงะหัดรับประสากยุสาต่อปันเมืองกนุกนำจนสามดักดูและหิโมก็ปลุหิมากอใส่กนับย่ายลำบวนจื้อเปล่าสากอใส่หมดรูตัวใจโมบัดทั้งรูดแดมเจสาลาปอกอตุมโตเรมในกรงรำกลางไกลรัวตึบงามกราวารวงโยหัดระเงากอดนั้นมอแกลกระเสียมกลางนาวเมืองกนาดุลำกลางกำเนิงรงและดันเมืองขวาบวนบรางะในกายมรูกำเนียบนซ้ำจิมโรงไอโมโยหัดรำในมรอกแกลรอตึบกำดังโรงบรามกบเป็ดปลาวะหัดรับระดูดแดมเจและดันตมในจิมโรงนังรูและกำเนียบนซ้ำดีกระยาปรกนวะแกลติบตามอกแกลกระจับรังเห็น
3: สิ่งนั้นหลักยาเนื้อรูแกลกับกระปุกกระสร้างตรงในและบนสร้างไม่อัดกระติร์และกาเฮมกุดและกระปุกสร้างอัดจากสามะและโจ๊กนั้นและบนทางไหนไหมและหมอกไรและกิริกเตอร์หมอกปลากนัวปลากมุนกเตอร์และปลาเกี่ยวเต้าและเบาและกระปุ้งด้วยและปุ่มก็บนสร้างอัดหมอกไรกิริกเตอร์หมอกปลาและบนแกลมดาว
0: เฮลันตึงปรองงามกระหังเบตองปะปรองปะเม็ดลงซาเกลเม็ดในกันกระหับบุญลดสามรักรวยในเอามายกนองปากไหลจักเสียมดุจโอเบตาละปากไหลจักกลกำลิบบนซ้ำดีกยาระปรกนกไหลติมตาเฮลติลำกระปลึกกานิโรมดีบนซ้ำมอกไหลหุยเฮติติกกระเกลัดในยานไฮจานเฮลันกระลดกิดลัดยานพังพลมตุมตุลงาตุกไหลอมอจักกระไกลเสพรานบรอบแลมเนียและนันกระพอได้นาแรมรำอารมหันตราประสากจุสาต่อปันรุยไปให้ใหม่ตัวเหกหลักปรักกระเกลัดในมองงามกราปาและไหลลิกลกำลิบบนซ้ำกานิโรดุมเตียมดังหล่อมาและนันแปลนเนียห้องไม้หะอินบุญยะสากไม้ปักนกชิมเนียตินหะเยวหลั่นในบุหิตใดตีแกลบิมลิมังกระจายกิหลั่นในเอามาละมอกไลลันพลด้วมลำดังชิโอสนั้นประชิมเนียมอกไลลิกาเฮนและดันเบิดมอลุมด้วยบุญสางแปลมหนึ่งเอลันและงามกราเอามาหยอกกนองบิมลิบ่มตาบุญสางโดยโอเบตาลำดีอาเตียมด้วยบุญสางกระหักเกาแกลแดดลันกระตือนดีกยาปรากนวะมังกรามดีแกลดิบเบิดดีกยาเฮน
4: กระดดแลนแอบนะปรองเล็บบะปักสังบุญสังเรียและมอยลานะจักเสียมมอหลักแลนะดีออแลนจักมาบุญสังมาบรอนว่าจักมา
0: ทนตวยปอดวบลหิมาหาดราบรอกนุกนำจนกำดิกยาประทุมกราแกลติปนตาเกรงดิยุแบและดันเกรงจื้อแช่งเอวกลายจนหาดราบรอกสากจุสาตปันมอและสามดราคลวยงะจักหอยนะดุยแบไปกลายสปันในตัวเฮกหลักปรักรวมลานปลุกตัวทนตัวประตัวปลุกหิมายเก่าสามรอบายัวมะเกมนำไอตุสปันปลุกปะไอกลับปรักรวมเฮเปปลุกปะกระจตุหอยนอกกระจ่าคำรอบายัวมะเบี้ยปรักดูเบดาดุมตาประดูยมพันกำเนิดบนสร้างมองะและจักลำนั้นบรมตอมปลำเพราะไกลไปตุกอมโมกาตรทุนและดันตุกอมโมสายระมอมก่อมจี

0: ิงตีตุมลุบวนดมดิกแกลเทาสังกำเนื้อบนสางดมตาประพนกริ่งเนื้อบนสางโยแบมอรุมกราบรอมกราวติลันกลงเรบัดลำบนสางบองอัมกราเบื่อปากแกลจักเซียมกับกริ่งบนสางเอลิกาลกำเนื้อบนสามเดกยาประกนวกแกลเด็บตา
1: Ve các cái nguồn đầu tư cho chương trình 1719 cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Marak.
2: Hồng Lệ Rùm đã bỏ xa cửa chủ sở tập ăn, cơm đi buồn sản dối bẹ làm sạm trác. Làm rùm là này cao, xã mô ngạc lại chắc. Bồn nít tâm cần trẻ chế lan mô ngạm kra lùi hệ đã bỏ xa cửa chủ sở tập ăn, cơm đi buồn sang tì tùm bỏ lụ buồn, mòm kra vết ngạm rau. Trò rạt này, nít buồn sang mạp nhảy tì, cơ dọa đai lâu tì, rồi bát một lệ đẹp là này tì.ไอ้แต่ละงามกลายลันกล้องจักแซมกันเนโรมอกไกลหลีกันตัลตัวไกลเกิดสังโต๊กลอยงาดาบรักหนุกนำจนลำลุยซำจิมจับสังติบรอยสะหมดรูงามกลายและสังโต๊กกำลิบวนสร้างเปียวบ้าไกลซอยปลากำลิบวนสร้างสะรูและปรอมเกิงแอร์กำลิบวนสร้างไอ้เงากระนั้นลำมอกไกลรุยโมร่วงกำลิบวนสร้างกระนำย่ายสะก่อไส้มอมพาตัวใจหมดนำได้ตัวกันหาจี้ทนตัวบ่อตัวปลุยหมายก้าวสะหมดรูและเกิบไม่มาพบปากก่อไส้ไอ้แต่และกระเสียมตั้งเติมก่อไส้หมดรูโรงไอ้โมจักมอก่อไส้ไอ้โมมได้และนึกบนสร้างอักไอเตี้ยและจักเกิดด่างกนุกนาที่เด่นไม่เจอด่าบาง
0: คนยังยันด่าหังดมหัดระพรากนุกนำจนรูกำด้วยบนสร้างกระนับญาติและก็แกลบุญกระนับกันเจ็บรังและดันแกลดูบาหม่อมด้วยกำหะไอเตียดมกันนังเปราะแปลมเนี่ยดูและกำด้วยบนสร้างกระนับญาติมอปรักมดีกระยาปรากนวะมกรำดีแกลติปตามอสั่งตัวเขตกระจับและดันมอลูกแกลลิกาไปหอมกรำดีปรากนวะสนั้นระในสามจากอดุกสปันกวยปะปลุกตะปันกระไดตู้เห็นก็แสบบุญกระนับและนันสปันกวยตัวปลุกปะกระไดตู้เห็นก็แสบแกมบุญกระนับดังบังตุมหัดระปรารูมก็ปองอาเตียกระแกรงเบิ่มเทียบบนสางแกลประโยชน์ประจันโยหัดระแกลกระตุยแรมเด็กเรากันเอากันนักลำปลอบปลามจริงรวมนักยุ่มเราดูและลูกก็แสบเดะปรักโมเปเวตแกลทิพย์เบื่อเอ็ดกระจับรวมควบกรรมดิบบนสางเบื่อเดกยาม่องแซมเฮนหาดรำดวงรูปลายกระหัดรำพร้อมรอกแกลบุญกระนับกระจับเริงบังคราแกลมรอและนั้นหาดรำดวงสับลุดวงรูปตักลักหลัดในรวยและตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันดิ่งกับเตรียมดิ่งหลังและบนและเติมต้วมลำหาดรำดวงรูปไปแต่

ลมก็คุกมือบนสร้างและดันบินกับกับไปเอียงเดกับดิ่งล่างหัดรับดวงรูปของแกลเดเมืองหักแกลมเราและดันหัดรับดวงสับลูกดวงรูปตักลักลำหัดรับดวงรูปในหมอตุ่มตาสนัยกันนังกิดกายกลมล่างกำเครือแกลชิมเนียมนังมามหรำอาร์ดำกึศกับเบนกระเซมเวทปรกนอนำล้านเอาเกาะทุนตัวบดวบลุ่นนำดักลักเอ็มทุรกละเลยงะหัดรับประปะปลีมาเริมลำเบกตังประจุคลีลันรุ่มเติงตุมหัดรับประลำจาร์ฮิปุลมาประมากันนังพ้นประละมาและดันฟาลเจงกะกนุกนากระเซมตลังกริงปลามจิงลุ่มกราบอสโซเรียงเตตักลักเด็กกระตังปลอกกระเสียมคลั่งแกละดับไปนั่งกระตุ้มประหมรันรหมาการเอกสิลำยานหายันเงินปุสะวันหอมดิมนาร์บอตุตุนเมืองปลอกชื่นทิงผลต้มตะนันสนัยเอาก็เรกจุ่มลันกจุกันนังกิดกายกลมลากำเกือกไหลชิมเนียมนึ่งมามหรำอารนำกึศเอวกลายจุนกันนังกิดกายลายตุสปันปลอดปันกนุกนามก่อมจีนและกลายกับเบนเรลับดวงรูปกลมลากระเซมเป็ดปรกนันนำลันเกาะทุนและนันตรงแชร์ปรองะลำตุ่มลันจิทุนตัวประตอบลุ่นนำดงจีฝั่มซาตุกลำบัวจิ้งจีกับเอ็งควากิดกายกนุกนาควากันนังกิดกายกลมลากำเกือกไหลชิมเนียมนึ่งมามหรำอารนำกึศลาจารกายลังกลายกับเบนเตโนกับเบนเลยหลังดวงรูปจารตักลักมาดงชี้ดาวมิกเอ็งควากันนังประสานจีอาจารและนันพงควาตุมกันนังทารประโยชน์ตัวเลยเซกและเบรดเท่าเจโนกับเบนนำลานเอาเกาะทุนไกลชิมเนียมเนื่องมาหมอรำอารมดำกึศและหมอลุยที่ตะกริงกันนงลันเอลันแอร์กซิเอลันเอเดเพียร

0: และดันบอกนี้คลามิลันอินเทอร์เน็ตดมนี้งะซอเปมชัวของประชิมเนี่ยเลยละเดินตื้อกระดับหนึ่งเราลำดึงปลุกยากงานแกลบามอีกหนึ่งมารับเปียมชิมหนึ่งกึศหนึ่งอมาทอปิดพนักาหมอลูกและโยไอ้ไปหึมทอกับประชิมเนี่ยหนึ่งอมาโยซิดห้องตุ้มตาเอ็ดรัมดิกและเสียปราแซมไลหนึ่งแม่บ่มตาและดันเอ็ดรัมเราแกลว่าเมืองแกลไลนันกนุกนาควากนุกนาและนันกำลังกิดกายกลุ่มลากรรมเกือกไหลชิมเนียมเนื่องมามอรำอาร์มเนิมกึดมกลำจนในลู่รำอาร์กิดกายรวยเงาเกินเดกตังกระตึงวิทงไกลชิมเนียมเนื่องมามอรำอาร์มเนิมกึดและนันแกลแหลมะยวนันเอวมเนื่องหิงอามกันลำนำลานอกทุนตัวบอดวบลุ่นนำดมกำลังทารปราดดมจารบวนปรองมะบุหมอมะมเสริมกระและนำปลอกจุหิบอตาปันตุตลอบปลอกจุไกลงะซอดิตลอบลุ่นนำกว่านำปลอกนำกระจายตู้มกำฝึกในทุนตัวบอดวบลีมาลำนั้นมอยไม่บอดวยตู้ดวบลุ่นไกลชิมเนี่ยดมยำดังกำหนึ่งมะมรำอาเอมาปลุ่นนำไม่บอตาปันตุตาปันปลอกปะไกลงะซอลำปลอกชิมเนี่ยและนันไตเปรเจียบลุ่นรำเตโนกับเบนก็ยังควากิดกายกนุกนาฝามซาตุกเอวไล่ตุ้มกำลังพ่นปลอกกนุกนาตุ้มจารบนปรองล้อมต้มปลังเรื่องอากาศจับไกลกิดกายเมืองกนุกนาและนันควากนุกนาดิบลาปลอกงะมุมดิปันปลอกพ่นดิกระตามกบเป็ดปลาวะตุ้มกำลังทารปลอกยอตัวมเปียมารมาบุมเสริมกระยอหนึ่งตุ้มไกลชิมเนียมหนึ่งมามารำอารมเนิมกึศมกรำจิงเนิมกึศบอนิของเอดรัมจากไกลวะเอดรัมดิกระเสือปลาแซมไลเอากระซอยโมฮาบอปรีและนันตุ้มตามหนึ่งยัวพ่นเรกจุ๊มลันกจุ๊กนังประสานจีอาจารย์ตักลักมกอมจิงแกลกับเบนเฮิมเท่าหัดดำตุนมกอมจิงไม่ปุลงาประกิดกายมจุดชารมเสือแกลเล็ดลันกุนกับปักมเดกตังประจุคลีลันลอยงะตุมหัดดับประลำจารและนันลอยงะแกลอิมทึร์หัดดับประปะปลีมาเริมลามมเดกตังประจุคลีลันรวมตึงตุมหัดดับประแกลกับเบนกอมจิงลอยลันดวงรูปเจ้าของเสตตัวประสาฟันหำกลมจารนาวกับเบนหมอดองชีลือเหวินบิงเทียดลำจุงดังควากันนังประดังจาร์ควายปุ่ยเปลาวกุ๊กหอยจาร์ควากันนังกิดกะเลยงะตุมหัดระกะจำดีหนึ่งเดกยันประตุมกระมังปลอกกระเจตุกอดลงกาวที่หัวอันลำจุงเอื้องดังก็ยังควากิดกะกันนังประดังจาร์ควาหอยดองเย็นเซนจาร์ดูหิวหุยเหน็มกับลำจุงเอื้องดังก็ยังควากันนังประดังจาร์ควากันนังประสังจีอาจาร์หุ่นที่จีนหัวกแองควากระนงประดังจาร์อีสังกรีเนียกระนงกแองควากระนงประดังจาร์ควากระนงประมาจันตุกวกเวียดนามจาร
1: ์ตินกบินกระนงเกรดแรงประปรักงานจาร์แตกลักเฮิมเท่าตุ้มหัดดำตุนมึงกระนงขิดกายประดังจาร์เกอประมกบจริงไอ้ไม้ปุลงะประกิดกายมุดมชามเชิงกรากไหลเล็กกับปักมดีกระตังประจุคลีลันลอยงะตุ้มหัดดำประลำจาร์ตุ้มดงจีกระนงขิดกายประดังจาร์งะควายปุลพงควากระนังประสังจื่อแอจาร์งะกระแองควายพูลปิดหังไกลลอยงะมึงพงควาหอยดองยังยังจาร์กระนังประมักจังโตกุเวียดนามจาร์ดื่มกระนังแถมพระและนันกระนังประตู้ปิเลกับพระไกลพงควาจาร์ตุนนาคิดกายประกันว่าตุหังกืลนะกุรูมเชิร์เลปราลมาตึมกลายเละลานกูลกะพักกระตือนงะตุจริงตึมหัดกระยำงะมดิกยาประกนะลำจารปลูรำเทนอกกะเบนดงจีเลืองหินมินเทียกลำตรงเอืองดังควากระนังประดังจารควากระนังกิดกายลอยงะจะกระยำมดิกยาประตุมกรามึงปลุกติกตุกเกิดลงจารตักลักไพรเทาบรมกุมจริงไอ้ไม้ปูลงะพระมึงตึมดงจีลำกระนังกิดกายประดังจารกับกระเทากลายมะพระจริงนักงะปรำเรากระยำนาวตุหังบุญสร้างเด้งมือและนำเซมกราติ้มไกลเละลานกุลกะพักดงจีเลืองเงินมินเทียกกิดไก่ติ้มกระนังแถมพระมดิกตั้งไกลกลำงะพระเจ้าลอยงะไกลมาพระกยวากรรมนิบุญสร้างกระนังพระตุ้มกรามแนมไพลปิดทั้งนั้นดงจีหล่อมยะไกลตุจริงมึงดับพระอมอโยกระนังจึ๊กกะปุตุตื่นลอยงะตึมหัดดัมพระดุจอ้อเลาะหมอกแหลมเล็มเราลำนัดมะพระมึงตึมกืลกนังทำพระแปะกะไลทึกกนังกะจารหมอกะไลดิกะยารกะจับรัง
0: เรกจุหมลันกจุกนังเกตกายประดังจารตักลักมาประหังกนังกอมจิงประกนอกนังประดังจารก็กลายตับพาวิตุมิปุริยะมึกดังกุนุกนาจาวประงะดมดงชีกาวติหัวอันลำจุงดังก็ยังควาเกตกายกนังประดังจารควาหอยดงเงินเซนจารอิสังกรีเนกนังก็ยังควากนังประดังจารควากนังประมาจันตุกวกเวียดนามจารกายหลังนุกบะประ ลยสิกละเฮิมเทาเตนกมาประเริ่มนาในแก้วประดังกันหนึ่งประมาตรันตุกวกเวียดนามจารกเสียมตลังดับพาวตุมฮิปุริยาลอยหัดรำจนดับควัดกันหนึ่งทารประกนุกนาอาระในกลุ่มจารหมอบลุใส่ปุ่มด้วยบนสร้างเมืองดังและดันกนุกนาเจ้าประงะเอไดกระเสียมตลังตุมกันหนึ่งทารประโรกกรรมเปาะเทมตุมฮิปุริเทจันทำรำอารตุมฮิปุริยาเมืองดังและดันกนุกนาเจ้าประงะเบ็ดของนั้นโรงอาเกากำพาเซตุปลดลอยจมด้วยมาเพราะเกิดตัวไม่ปุริยาลำทุนตัวไอ้บ่อตัวปลดน้ำและนั้นรูปรักงาเพราะตีกรับทุนเกิดตัวไม่ปุริยาลวยหัดรำจนโลรำเตนุกมาเพราะดงชี้เกาติหัวอันลำจุงเอื้องด่างแกงความกิจการกันหนึ่งเพราะด่างจารความหอยดงเงินจารตัวอือห้องหัดรำจนเบาะยับตัวไม่ปุริยามเทหยันลำพรำอารตัวไม่ปุริยามเมืองด่างและนั้นกนุกนาเจ้าเพราะงะเจ้าก็กระนำก่อมจริงเพราะกนวะกันหนึ่งเพราะด่างจารมารงามกราตุจิงรำอาราบาหึมเท่าห้องกันกิจการประดังจารกเสียมตลังไปต้องนั้นตัวเออห้องหัดดาประกำพาเสตุปลดลอยจมด้วยหมาประก็ดูไม่ปวดแย่ลำทนตัวบ่อดอบลดน้ำเจ้าก็ประดังกันงประสานจีแอจารกิจการงามกระหัดดาประดูกำพาประยัวกับประเลยย่อหัดดำจนดงชี้ข่าวเทหัวอันหลอกิดกายตุ้มกันนังทาระประย่อตุ้มหลอกเมาตุ้มหัดดาประดูก็ดูไม่ปวดยามเทหจันมกบบิดเสริมกรากแหล่เด็ดลานไปหมอกแหล่ลีจักไปหัดตัวไม่ปุริยามกบจริงตัวจริงตัวแกล่กับเบนเกิลทุนเลยหัดระกะจ้าก็เรกจุ๊บมันกจุ๊บฮิปุลมาเพราะมันก็ยังควากันนึงพลหลอกมาและดันวาริงกะกนุกนาเวียนหวังเหียบบายลานในเล่าหนาวกระเซียมตลังตุ้มเกรงปลามจริงดุมกระปอโซเรียงและนันกันนึงประตุมกรามเดียมเปลโซเรียงลำจารก็ยำกระเซียมตลังปัดประตุมกระปลามจริงเพราะแปลมเนี่ยของลาจารตาจีเงาและนันไกลเกรดลังหนึ่งจักบ่มงามหนึ่งหลอกมาแต่กระพริบ
1: อีปุลนักเชมกลางกริงปลาเสาเรียงตีสะเอกันเน็กนกดุมกราปิมกล้อผู้เสาเรียงมึงกนังพระตุมกราเมการิโกเวียดนามกนังพระเชมตัวนัจมาพระนำเราเวียดซันตีดักลักลำวัลตุเตียมกรามจริงตังอันวัลตังอันตีตุ้มนกนาวกระเชมกลางกระแองควากนังพุนพระหล่อมาเล่นอันวาเรงกากนุกกนางเงวงหวังหิบดิ่งมือกะไลแจงมึงเนยงาหล่อมากำลังประตุมกรามแหนมไพรกำในงานหล่อมาปลามจริงกบกรามโรกริงปลามจริงปิมลีรรุยมนังทังเล่นนังกระเชมกลางนังจักนังเปียสิกะลาจานตาอย่างเงวตึมกำลังประตุมกรามแหนมไพรหล่อหำเท่าตึมไกลเกล็ดลันลำประรุยไพรกระเชมกลางนังจักเปียโยกบหังตึมไกลแจงมึงสังเจิมแน่ลาจานตาอย่างเงวก็เลยกระเซมกลางกระแองควากระนังพลประหล่อมาและนันวาแรงกากระนุกนาเงวงหวังหิบกระเดาไล่กำนิบวนช่างปิมเราอาจจะในตุ่มกราปลามจริงมดีกระตั้งกระไรปีเลิศหึงกระนังประตุ่มกรามแนมปลายตุ้น
0: ก็เรกกระจุ่มลานกระจุ่มกลายเป็นลมต้มพลังประกฏิจารเฮิมถมประเกิดจารทุนตัวประตอบลดน้ำเกิมต้มพลังหาดรำจนกลายกับเป็นปลอปะเมืองด่างและนันหาดรำจนกลายกับเป็นด่างบวดุมกืลทุนตัวประตอบลิมาตัวปอดหลบลุ่มรวยเลยนาติโนปิมรวยมาตุมดงชี้หุ่นติจินหัวกายังควากันงประด่างจารดึงทิทุทังลำกันงกิดแก่ประด่างจารควากันงประมต้มพลังประกฏิจารและนันเอวเล็กดึกบนสร้างกันงประด่างจารควากันงประมก่อมจริงกลายเป็นลงโหติงเวียนเถาลำกันังกิดกายประดังจารกายังควากิดกายกันังประสันจิอาจารไอ้แต่เกมตัวเรยไปลงห้องตุ้มตาพลกันังประมก่อมจิงไกลไปลงแปรและปลดสาประครามปมนี่ก็ตุ้มด้วยไปลงมอไกลกันลื่นเห็นลำนั้นดกมโรซาเมาเลงออกต้นดังโบสะแอยาวดกมโรตัววอติเยียนดังโบฟันฟูเอียนและนันเวียนฟันหาวดังโบกันึงประกาหันจารดกมโรตเล่าเมาตุ่มจุ่มนุ้ยเวียนติหงอกดังโบสะแอลีโฮติเถาดังโบสะหัวเซินและดันกาวบ่าววันดังโบกองอันจารกันึงประมก่อมจริงไกลไปลงหล่อรอและตัวจุ่มนุ้ยกัดเลินเฮนเมาเลงออกต้นและนันวอติเยียนเวลาหนาวตินุ้ยไปลงก่อนอันรุ่มตุ่มปลางประกาดิจารประเกริ่งมึงกำลังปรำตมปลังปราคดีจารและนันเอวแลกในบนสร้างตรงเอื้อมก่อมจริงบลอรำปิมรวยไกลไปลงดองชีดิงทิทูทั้งลำกำลังกิดแก่ประดังจารควากำลังปรำตมปลังปราคดีจารและนันเอวแลกในบนสร้างกำลังประดังจารควากำลังปรำก่อมจริงไกลไปลงปิมเนี้ยไกลไปลงจริงเกิดกับเป็นประคดีจารกระเซียมปลังเวทแกลมตมปลังปราคดีจารรวมกลมดีนังเท่ากับกนารุ่มตมปลังปราคดีจารเพิ่มเท่าและดำดิบนารถุมตาประพน ดมแกลมเราลำหัดรำตนเตียนกับเป็นปรังเกลือปลาปะเมืองด่างกำลอยบอกระจุหิตุหิแกลปรักมอกำพาประจันรูไก่ไปเห็นมาปลาตัวไอบอกระจุหิตุกุลก็แสบบุญกนับและดันตุ่มนึกกนุกนาดลังปลามอจันประของประแกได้ยุลเพียงอาปลาละมาแปลมเดียมเสระปลามะนายจิงพอตุตื่นมาเฮิมทอเตียนกับเป็นกระเซมเวทไกลมาปลานำลานอกอทุนและนันตรงชายปลางะลำเรมลานเตะนับมังกันนังเกรดลังกันนังปรักประจานกำนุยกันนับญาจารตักลักมังกอมจิงติดลำเรยกระจุมลานกระจุดงชี้หัวติ้งเวียนเท้าลำกันนังกิดแก่ประดังจารก็ยังความกิดแก่กันนังประสานจีอาจารควายปุ่ยลาก็กันนังเกรดลังกันนังปรักประจานกำนุยกันนับญาจารตักลักไกลลังไกลกับเป็น
1: ลอยชิกลายเปรียเท่าเตียนนกกระเบนทุกรอยหลบลุ่มนันนำทุนตัวไอปอตบลุ่มนำไอนกปรักเปรียจานหังปรักได้ยุลลำจารมอยเปี้ยปลุ่มนำไอกลายปรักดีไอเปี้ยใส่ปอไอมาตุปลุ่มตัวไอกลายปรักมกะหังกันนาลจิทุนตัวไอปอตบลุ่มไอมาลำนำลานไอเก้ากันังปรักเปรียจานกำนิกระนับใหญ่จ่าตักลักกำแพและเกมลอยไอปอนำตุตุปันปลุ่มสปันไอกลายปรักกายมาปลุกตัวไอปอกระจุตุปะปลุกกระจุกืลก็สายบุญกันนับและนันตุมในขนุกนาดแหลงปราจันปรักประจันเชิดและประมาก็ปลุกเราไอปอปะตุปะปลุกตัวโจมในมาพระรู้ตัวไอตุเราปลุกตัวปันโจได้เรมพระได้เรมพระโมจันยัวกะไกลเรมพระมาร์งะมเราและนำกราวิตตัวปลุกสปันไอปอตัวไอตุปลุกดับพระเบียตุยัวเกรมแกงกะไลตุจักวาเรงกากริงบุญสังประจันปรักแปะปลายสังตกงะมกรัมเรามกราวิตตัวไอตุเอมาปูสังสิหังไอหน่อยเลยปลุกเอเปานำไอตุนำปลุกกืลกะไซกริงเกลลันดิกยาปุระตุมกราปลุกรำเตนอปิมร้อยกะไลกะบินดงจีโฮทิเมียงเท้าเอลไลกำลังปรักประจันกำนิกนับใหญ่จานตะลักเลาะลอยงะกระจับกะไลกิดกายเมืองตรงเอื้องเล่นอันเมืองจารดิอนอปรักเปรียจันหังปรักได้ยุลเปิดทั้งนั้นมาระงะและรำอาร์บาหึมตะเกหอยดองยังยังจารกลับตูนอนอโจจันเปรียจันรวมลำเปรียจันและนันปรักได้เปรียจันมึงปรักจารใจเมาจึ๊กเกกนังปรักเปรียจันเกมนิกนับญาจารตักลักดิตั้งเลมรมโรดิปูตุทืนไกลมาพระมึงตึมนกเปรียจันปรัก
0: บกละแกลแตลันบังยันอติอมอจักงะกนังประสานจิอาจารตักลักมอละรำตรนกะดุมกนังทารปรอไอปุริยาและนันดุมปสะมดิกะตังปรอกะเซมลังกะยัมปากและละปินังกํานุและดันโหมรานตรามะกันหะตังเอกะสิมบิตังนันลอมดีนกันหะตังมอปาเวทกนังประสานจิแอยัมปสะวัลมดิกะตังปรอกะเซมลังนะโหมรานตรามะกันหะตังลําเอกะสิเฮิมทอปรากลายเปกนาลกยานาเตียตามตันด้วยบนสร้างหมอกแลนั่งกะหจานเงินเหบุยาปุหยะกะตังและนั้นลูกลายเปกนาลหวยยึดกันรอมด้วยตรามะกันหะตังปมกัดมรานทอรํากังกะตรอมร่างกําด้วยบนสร้างมาปราตรามะกันหะตังลําเอกะสิเรงยอหะระเพนและนั้นเกรมกํานึงและตรามะอมอตรมะโอการหตังติดุมนกกรรมวาลเอกสิกะจับเปรมตรมะเลยเรมลานกะจักและนันวัดกริงเอกสิอมอตีตรมะยอสีแกลมตุนมก็จริงตัวมิปูลปีหกุมกวบสำเอกสิขยำดูปามเป็ดลำรวดตรมะการหตังดูตอมกางตะหมอกแหล่ทุกลำเอกสิเอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับลำมีมามลานอกทุนตัวบ่อดอบลุ่นนำสะวันหัวจารตักลักมอยมาปลุหิบอเกอตัวเงวีระชินทิ้งเต็มสันรวมดีนอปรักมอประเวทเมืองประชินทิ้งและนั้นวัดตุมประเปลมเนียมกันมอปลุดลอยกลายตัวตัวให้กลับรักประชินทิ้งรวมเรียกบนสร้างลำสะมอประมะนานาวและดันมาประลวยยานรวมดีกิจารประเปลมเนียชิมดังทึงมอลำสะโป
1: สาวพม่าจารตักรักระในหมอบลูกศาสนกเกิดตัวจืมตุกสิมแนและอันซึนทิ้งลักมะพระมอลู่หอมสไตสร้างจืมเตยเวลาและอันนกเกิดพงตัวงวยจูสันลังหึงนังพร่องจีจังตุกตุบันปลุกเหล่าปัวอตุยับตาไอเงาเกิดนั้นเลาะหมอบลูกสาววาดปลำจริงนกสันลังตุกตีดังเลาะมากำลังเลตึมกนังปรามก้มจริงนกกระตวยหิวสันทิงลอยงะและโยอาดาเพน
2: จู่อีแวบไปหมักอังตอง
0: โฮมสเตย์จืดจุงเงินเบิ่งเกาอมก้มจริงบีมดิ่งที่กระไกลตุ่มกรัมดังบังหวานตัวจักเหตุดับปีนาง ตาตัวประดำกลางแกลปุยบึงและดันปากแกลดับเป็นนางกับวาดเชิญลับไอเตียตัวเองเว้ยเอ็ดเมอร์เตอร์เรียเชิญกลางเตียใน
3: มันถักเหงเทพแผลบล็อกแรงได้ดูอย่าง
0: แก่ไม่เลยงะเยาะหัดระแพนงะอย่าไปนมตุ้มแกลมจนกับรำกอมจีนโฮมสเตย์งะระบนเรื่องรำกลางแกลปุยบึงและดันเกรียมกลางแกลดับเป็นนางวาดเชิญทิงก้าวเฮิมทอและกระนกมาเพราะและนั้นลองเฮิมตะลำในลานอินเทอร์เน็ตตามแกลฮิวเชิญลังเทยานเทกุลมอยนอปรักจิมเนียเชิญลังเทเมอร์ก้าวเฮิมทอกลับงานสาย
1: ลำวึงอีกแก้วสาวหามจนเละลู่ดำหนักงะบัวงะขยำดิกระไลเกรดลังมึงกระนกกระนาหังประสันติงนกเปรย์กระต่อยจึกโต๊กนกสันลังและนั้นตึมนกกระต่อยเปลมเนียมอลำซะมึงก็ทนด้วยปอตบลูนำทุกกะระในกำลังประสังเจแอสะมอมกุมจริงเล่นอันมกบหึงตึมกำลังทำประมกันนาวกระเซมกลางปลุกเรานกมาประสันทิงจืมไตนกตุกกรามนังบังหะมอลำซะ
4: ว่าไอ้công tác kiểm tra giám sát vừa rồi thì không có cái vi phạm
1: ตึมกือนักเซมกลางลำวงเลเกากาบุนกกะโซตึมกะไลโซเดดมอกะนังประสังเจแอสามตามตานกะตอมแปลงปีลอยงะโยซีดำจนปีหึงตึมนกกุมจิงประสันทิงกามอรำอาร์ไม่อัดกะเซมคลังบีมกละนิกมะแปะแปะกะไลจัดกาลเฮนกาประสันทิงไอเงาหมอนกสันทลังจักมะอักมนังยากาประฮิวสันทลังปีมอลูมตายับไอนุ่มซีกะไลกะจ้าสนันสะวันหวาลักกิดกระตื้นเกรดลังและนันหำตากะไลจักแซมหมอมึงนกโปกะยำดิกะไลตุตื้นกะตวยงวยเรสันทลัง
0: เนี่ยบนสร้างและดันบิงกับลำตุ้มทนในก้าวปรากรังจานบังอิปุลไปคุมดึงอัลมาวาจิปาวจารตักลักดูและคำเนี่ยบนสร้างหมอปรักดีกิยาปรับลำชิงรวมนึงดีปรักหมอปาเวทมกรำดีกลายติดตัดและกระบุญกระนับไปจับรัง
1: โกไซมิถัดติวาจิปาวจารตักลักจิงชาลำตุ้มโกไซหมอจันปรักหังปรักได้ยุลเมืองปรักจานไม่เปียวกาเปราะเกรดลังนากาเฟเตียวสนันกาเฟเตียวไม่ปลาดิไรกะจิงแซมงามพวกบรือลูกลายติปตาพวกกดใส่บรือมเลมบรอเฮน
5: สันตัวเลยหอยนงดันสันยมเต้าดาและประฟันเกรียดโยยานสันรถในสันกลายติปยมมอมออีแบบแบบมาจิง
1: อมอยรูรังเปรจันปรักดุจอ้อเอปูลปีกุมในงาลอมาวาลจิวเปาลอมกบหังตึมกำลังถามพระเอปูลยาโยตมปักลู่อันตุมโตเรมในหมาพระมเรารูมนิบวนแสงดิหินไกลเท่ากับพระ
6: อย่าเลือกและยมเบรจานปรักนะมาปลุกเที่ยวอันจริงก็มาปรักกันดาก่อนกราภัย
1: แบรูมนิบวนแสงมุดลำเอปูลปีกุมมาพระบาวิทย์กะไลตุตื้นไอปูลปีกุมในงานละมาวาลเรื่องหังกนังปรักเปรจานกำนิกนับใหญ่จารไอเป้ไอมาปลุกนำไกลปรักกำพากะไอเป้สปันไอตุกจูปลุกสากุใส่จานยัวกะพระไอเงารูรังจันปรักไอปูลปีกุมในงานละมาวาลละมก็มจริงลู่นกปีมูกะพระบาวิทย์กะไลตุตื้น
7: นั่นน่ะไม่ตกกันับนะฮิวนาวบนสร้างนาวลังลำดากระเพยดังโซเรียงเรติญูมะปรอหังแกลรังเจนเจ้าก็เฮากิทอดจังติญูที่แบะๆกระปรักติญูปิลีลำแกลจริงกระเพยโซเรียงนั่นติญูอัพสุก็เฮากิทอดฉะนั้นนั่นอยู่หมอกแลดิกยาแบะ
1: มึงปรักเปรจานมกบพังกะไลเทาคิดกระเตินกับพระรูมในงานหล่อมาวาลจุเปาจานตักลักสังดิกยานและบระปลามจริงรมนังมดิปรักโมปาวิตและอันกรามดิกะไลติปตาบรึมเลมรอเห็น
0: หันดำดวงรูปแกลเดในเมืองรักแกลมเราและดันหันดำดวงสับลุดวงรูปตักลักมีเยอะตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันบิงกับเรมดิ่งหลังและบนในเต็มต้วมลำหันดำดวงรูปเอเต

0: รอกนะนำล้านเอาเกาะทุนตัวบดวบลุ่นนำดักลักเอ็มทุรกเลลุยงะหัดับรอปะปริมาเริมลำเดกะตังบรอจุคลีลันดุ่มเติมตุมหัดับรอลำจาร์ฮิปุลมาบรอมากันหนึ่งพ้นบรอลอมาและดันฟลเจงกะกนุกนากะเซมตลังกริงปลามจิงลุ่มกราบอสโซเรียงเตตักลักดิกระตังปรากเกษียมตลังแกละดับเป็นนางกระตุมประหมรันตรามาการเอกสิลำยานหจันเงินิปุสะวันหวามดิมลารบตุตุนเมืองปราชินทิงพลตมตะนันสนัยเอาก็เรกจุมลันกจุกันนังกิดกายกลมลากำเกือกลายชิมเนียมนึงมามหรำอารนำกึดเอวกลายจุนกันนังกิดกายลายตุสปันปลอดปันกนุกนามก็มจินและแกลกับเบนเรลับดวงรูปกลมลากาเซมเบ็ดปรกนันนำลันเอาเกาะทุนและนันตรงชายปรงะลำตุมลันจิทุนตัวประตบลุนนำดงจีฝ่ามซาตุกลำบัวจิงตรีกับเอ็งควากิดกายกนุกนาควากันนังกิดกายกลมลากำเกือกลายชิมเนียมนึงมามหรำอารนำกึดลาจารกายลังแกลกับเบนเตนุกับเบนเลยลันดวงรูปจารตักลักมาดงชี้ดาวมีกับเอ็งควากันนังประสานจีอาจารและลันพงควาตุมกันนังทารประโยชน์ตัวเลยเซกลาเบรทเทาเจนุกับเบนนำลันเอาเกาะทุนไกลชิมเนียมเนิ่งมาหมอรำอารมดำกึศและหมอลุยที่ติกริงกันนงลันเอลันแอร์กซีเอลันเอเดเพียร์และลันปอนิกลำเอลันอินเทอร์เน็ตดมนึกงะซอกเปมชั่วหังประชิมเนี่ยเลยละเดินตื้อกระดับหนึ่งเราลำดึงปลุกยากงานแกลบามเอ็ดหนึ่งมารับเปียหิมชิมหนึ่งกึศหนึ่งอมาทอเป็ดพนักคาหมอลูกและโยไอไอเปียหิมทอกับประชิมเนี่ยหนึ่งอมาโยเซ็ตหังตุ้มตาเอ็ดรำดิกและเสียปราดเซมไลหนึ่งแม่บ่มตาและนันเอ็ดรำดาวแกลรวะเมืองแกลไลนันกนุกนาควากนุกนาและนันกนังกิดกายกลมลากรรมเกือกไรชิมเนียมเนื่องมามหรำอารมเนิมกึดมกลำจนในรู้รำอารกิดกายเลยเงาเกินเดกตางกระตังวิทองไกลชิมเนียมเนื่องมามหรำอารมเนิมกึดและนันแกลแกลมะยวนันเอวมเนื่องหิงอามกันลำนำลานเกาะทนตัวบอดวบลุ่นนำดมกนังทารประดมจารบวนปรองมะบุหมอมะเสริมกราและนำปลอกกุจุหิบอตาปันตุตลอบปลอกกุจุไกลเงาซอดิตลอบลุ่นนำกวดนำปลอกนำกระไรตู้มกำฝึกในทนตัวบอดวบลุ่นมาลำนั้นมอยไม่บอตัวตู้ดวบลุ่นไกลชิมเนียดมเดียมดังกำนึ่งมามหรำอาเอมาปลุ่นนำเมบอตาปันตุตาปันปลอกปะไกลเงาซอลำประชิมเนียและนันไตเปรเจียบลุ่นรำเตโนกับเบนก็ยังควากิดกายกนุกนาฝ่ามซาตุกเอลายตุ้มกนังพ้นปรากนุกนาตุ้มจารบนปรองลอมตมปลังเลยงะกันจับแกลกิดกายมึงกนุกนาและนันควากนุกนาดิบลาปรองะมึงด้วยปันปราพ้นเดกตามกบเป็ดปลาวะตุ้มกนังทารประโยตุ้มเปียมารมาบุเสริมกระโยนังตุ้มแกลชิมเนียมนังมามรำอารนำกึศมกรำจิงนำกึศบนิของเอดรำจากแกลวะเอดรำดิแกลเสียปราแซมไลเอกระซอยโมฮาบอปรีและนันตุ้มตามนังยัวพ้นเรกจุมลันกจุกนังประสานจีอาจารย์ตักลักมกอมจิงแกลกับเบนเฮิมเท่าหัดจำตุนมกอมจิงไม่ปุลงาประกิดกายมจุดชารมเสกแกลและลันกุนกับปักมเดกตังประจุคลีลันลวยงะตุมหัดจับประลำจารและนันลวยงะแกลอิมทือหัดจับประปะปลิมาเริมลามมเดกตังประจุคลีลันรวมตึงตุมหัดจับประแกลกับเบนกอมจิงลวยลันดึงรูปทุกห้องเซตุตัวประสาฟันทำกลมจารนอกกับเบนหมอดดงชี้ลือเหมือนบิงเทียดลำตรงด่างควากระนังประด่างจาร์ควายปวดเปะลาวกุ๊กหอยจาร์ควากระนังกิดกะเลยงะตุ่มหัดระกระจำดีหนึ่งเด็กยาร์ประตุ่มกระมังปลอกกระเจตุกัดลงก้าวที่หัวอันลำตรงเอื้องด่างก็ยังควากิดกะกระนังประด่างจาร์ควาหอยดองเงินเซนจาร์โดหูหุยเหนื่อมกับลำตรงเอื้องด่างก็ยังควากระนังประด่างจาร์ควากระนังประสังจีแอจาร์หุ่นที่เชียนหัวกะเอ็งควากะนังประดางจารอีสังกรีเนี่ยกะนังกะเอ็งควากะนังประดางจารควากะนังประมาตรันตุกวกเวียดนามจาร
1: ตินกบินกะนังเกรดลังประปรักงานจารตักลักหันเท่าตุมหัดจำตุนมึงกะนังคิดกายประดางจารกะประมกบจริงไอ้ไม้ปุลงะประคิดกายตุ้มชามเซมกรากไหลเตะกะปักมดีกะตังประจุคลีลันลอยงะตุมหัดจำประลำจารตุมดงจีกะนังคิดกายประดางจารงะควายปุลพงควากนังประสังจือแอจารงะกะแองไข่พูลปิดทางไกลละงะมึงพงควาหอยดองยังยังจารกนังประมักจังโตกุเวียดนามจารตึมกนังแถมพระและนันกนังประตุปิเลกะพระไกลพงควาจารจนนาคิดกายประกนะทุหังกืลนะกุรูมเชิลเลปรามาตึมไกลเลลานกุลกะพักกระตือนงะตุจิงตึมหัดกระยำงะมดิกยาประกนะลำจาร

0: lùm có cốc cầm nhựa bên sang lại đặt bình gặp khắp yên làm hạt rậm đường lúc lại cả hạt rậm rậm rọ lại bùn cả nắp gạch chập rừng mừng rạ lem rau lại đặt hạt rậm đường ở sập lụm đường rụp đặc lắc lặn này lùm cầm nhựa bên sang lại đặt bình gặp trèm đình lăng lại chỉ mạ rúp sam drag đô ba cả gọi xe bùn cả nắp ôm nhựa bên sang lại đặt bình gặp đâm bao sang mò ngắm cầm rau đâm tai đai chém đường làm đường rung à mò ta đâm hình nó bạc chan hỏi đại du mò rù cầm nhựa bên sang nan jing klae ru ba mung tum kanong pro ai pulya lae nan neuk bon sang pe mro klae bun kanap ke jap rang he ngah le ngai jak dum hadra pro mung kanok kana ru ke mro klae bun kanap ke jap rang m sa si ru ngam kra sang tuk rang prae chan pra khom pra ke dai thul rut la prak ba yu ape kamlai lae nan tum hadra pro dum kan da sam jak jar tak lak m ko phang tum kanong pro tum kram diam play m neuk ka ba ai tia pe la ma lu hadra ru kam neuk bon sang kanap nyai đom hạt đập rọ rọ nan âm ọt do con ruột cầm được bồn sang mò sang tu cái chập răng đột bẹ cái đất lăn đột ố bẹ đất lọt ruột cầm được bồn sang mò đại em chém nâng plam nâng rong cầm để cái đất bự để cái giả hên đom hạt đập rọ con ruột ru guap hong cái lăng ba mừng tu mi pu lya nuôi cầm má ai tia bìm để là ai tia cái đom cọ say cái nắp nhai hết ai tia cái hạt gạo cái đất lăn cái tuôn cầm để rọ con nó cái đất ta bự cái chập răng hên sam drag jar tak lak jing sa po sam ne bon sang prong ka ngap ra loh ma le dan mo lum ne ye be ha dip ta sa mo lan prong se tu hi ma plus sa kwai sa pan plus ko ju hi ta hong to plus doi po ko ju hi tu plus chom nu he dip ta bang plus hi ma ye na yang ta he dip pet ram lam nam ne ye be tu slap plus nam ko che ma plus pa ka tre tu he na mne ka mun chi chang lam sa lệ ngã hạt trầm trôn mừng cân nặng bọt đáng cân nặng bọt sàn chị a chả ra tật lắc cơm rọi nó có sẹp bùn cân nạp cái chập răng đúng cân nặng bọt ai pulia làm sạm jack bìm đi nghệ ti cơ tu hạt trạng rù ba có sẹp bùn cân nạp kèm bùn cân nạp cầm đi cái lệ tiếp bọn nick không đúng có xem nhựa bùn sạm dưới bẹ cân nạp nhai vì họ mọc rắc bài dùa cơ bọt làm chinh rùm nâng sẽ si yêu thương có sẹp cái chập bằng hoa hợp cùng của rắc rù rời bọt mcom chi pul mket mkrem prak te tumi pul hukum lam lu buon ve prae ka ko sae buon kanap kle tep klet lan dar chan mbe ton nan tumi pul ya reng chan prak khang kanang prak mprae chan kam dih kanap nyai mprae ko sae buon kanap chan de ka yar prop lam ching rom nang ka nyam di prak mo pa vet dul be kle tet lan ya tlae ko kle buon kanap ko chap rang hằng đâm bờ ngã nan thân là nề cao đâm mi pô lya làm cha rất đặc lắc rằng lẽ hằng cân nặng prak con ukana tru hi tu hi cài prak bảy cái gọi sẹp bùn cân nạp chan để cái giả pro con hoa hay đây là mọi chan prak nếu bên sang bây giờ prak chan lùi ti cầm để cái giả pro làm chinh rôm nâng ngã pro chim nhẹ điệt và vật lẽ bỏ tụ tươn rôm rồi nó gọi sẹp bùn cân nạp làm kềng bên sang ngã lọt mà hay ngao rằng bảy chan prak con ukana hằng nghệ đại chul lâm thôn đi cao sam jack lo lê ngã jack tum hạt rạp rọ con ukon nằm trôn cầm đi bùn cân áp có dọa năn gặp quả sẹp bùn cân áp đời tên clo mê nôm tum hạt rạp rọ ru gọi sẹp eong e ple bùn giá đục để bùn chữ prao sam jack jing sa lâm tum quả sẹp bùn cân áp lâm bùn mở rùi mồ rung lê hạt rạp rọ sa có chút sa tập ăn tê các nà chỉ thôn tuổi bỏ tuổi lì mài cao gọi xe em cả ba lần tu bằng sẽ nâng tua ông mộ khang nam mà bỏ mượn về mòm nâng bằng họa quạt làm bố kể tiếp em kể hết làn sân năn khoa kể hết lăng bỏ buồn hôm ta hòn cả nông bỏ sàn chí e sạm rác về mò hạt rạng ru bằng hạt rạp bỏ xa có giúp xa tòa bàn gọi xe em mò lấy cả nông bỏ sàn chí e sạm rác ru tòa trầy mộ nam đài có dùa kể hết lăng chắc sân năn hê mộ em để rìa cặp rong em mong hệ ngao cận năn gọi xe là mò tru prom gần e hòn inox khả ta e bây giờ lệch lần lẽ hệ lò ti mò mạ con nong thùng phì điết gần e sẽ đánh gọi xe ông bị liền lùi bắt bụi cầm lại có giờ ta bom e lùi bự làm sao rồi bố lại tiếp gọi xe ông lệch lần sam drag rồi lách gọi ông xa bỏ prom gần e đừng mừng mò prom gần e này lâu tru bạ rồi cứ ông lọ bom e sập lự tu bẹ lại bị liền bắt các cặp bom e yang chang mang mừng mỏi mồ rung lệ nâng hằng lệ trù bòm gần e lâm tùm thôn nệ tệ nắp lệ tập gọi xe bờ mọc lệ đi cây giả hên
1: mà lâm gọi xe mai nâng dừng cái nắp nhai tía chính là hình chính mơ hạc lại được cái nà nhỏ rù bè đoà đề mù nà rung hằng được bòm e chính bực sang mà ít mươi là chắc mơ tự cái nà đó này đi
0: ดมใจโมปรองไอมองมอกลายเกรดหลังจักมึงก็เสพไมฮารีเนียดกเตบนเจือเปล่าบิมกละและประตูทุนแกลดูมหนังร่วงกำเนิดวันสังกานับใหญ่มึงหัดราประกนุกนำจนกำเดกยาประตูมกราแกลเฮติปนตากริมเดยอยแบและดันกริงจิช่างเตสามจักไอแต่ตุ้มลานรงมึงก็พองนาเผยท่าและดันเบลกระปุ่งลักเปียกไอโมบังฉะนั้นตัวใจโมมึงก็เสพไม่ปรองไอมองเห็นมึงกางตุ้มใจโมมึงก็เสพกัน
2: อัดเลยจัดมาหังบุญสางหังกนุกนาอยู่เปรย์โปรงแน่เปรย์ก็เสดนายยนต์เด็ดได้เปรย์วนเปรย์นันโปกิร์เจียมเนี่ยกิร์รงเนี่ยแต่เสดเลยมีอึดเมื่อติอยู่รูโปไกลขนาดใหญ่บุญสางบ่ฮะ
0: ดมใจโมปรองไอมองมอกไกลเกรดหลังจักดกลำฟาระดอกจักมึงก็เสดไม่หำเรื่องบุญยะอันดกแต่บุญเจือประเมอบีมกล้าและพอตุตื่นแกล้ดรวมหนังรงก็ก็เสดบุญกระนับมึงหัดระปรากนุกนำจนกำดีกยาประดุมกระแกล้ดิบตากริ่งด้วยอยู่แบะและนั่นกริ่งเจือแจงแต่สามจักเอเดดมทุนรงมอประกักบาเวทไม่หำเรื่องมอและประกรุงไอโมกระลำฟาซาปรองะมราปาวะไกลตุเตือนเห็นกะกอใส่เกะไกลดูตัวใจหมดนำได้เยเหล่าเบละกะเกาะทนตวยปอตบลุนนำไอ้ก้าวอามอยอกะนองดุยแดมเจมดังร่วงโดยโอเบตะลำดีละอายเตียกิรหากาวแกลแหลาน
3: อันนี้เนื้อกับมีโมก็ไม่ไม่กระร่วงไม่กระตัวหรกเยอะตัวปลารกตักปรีโมฟัดเตียนเห็นเบะเปรียญบังเปรียญสีเตยยมได้สินซานเลยจังหมกเลยติบละปรองตะนันเลาะ
0: ก็เสะไม่หงะบุญยะนันขังเอวกอดลำมิบินอันดกเตะบุญจื้อเปล่าเมื่อจึงก็เสะกระนับย้ายแหลลันกระสังตกบุกเสะไม่หงะแหลลันกระนงประสังจีแอสามจักจารตักลักโรงอัมกราละสังตกก็เสะไม่เลยหัดจะประสังกจุสัตปันตีทุนตัวปอดอบลบะสังอัมกรามเราปรองกระจุบลูกเม็ดฟวงหอยนอปีเลียเป็นด้วยตัวเหกหลักปรักลำนันกนกนันดูสะพันปลูกเหกหลักปรักก็ใส่ไม้จานเมืองกนังปรักใบจานกำลังกนับใหญ่กลับปลูกเหกหลักปรักห้องปรักเอ็ดได้ยูและนันเอวแต่ตัวนักกับด้วยละดูตึงกนกนันดูงามกราสาวพอสามเราห้องไม้แสซีไกลไปเมืองในตัวองค์หมอไม้เกิดหักเกาแกลดแหลดลานกระตุ้มกรามดีประกันวักแกลดิบตาโรงปะหนักแม่นอแรมรำอาร
4: ์ตัวองค์หมอบันกิร์มาในหินตาอะไรที่เขาเลยจะตัวตันจากแบบสางการูมาตัวองค์หมอไม้อัดโมเลยคำเอิญนกหน้าอารูตัวองค์หมอ
0: กนาจิทุนตัวบดวบลุหิมายเกาเลยงะหัดราประสากยุสาต่อปันเมืองกนุกนำจนสามดรักดูและหิโมก็ปลุหิมากอใส่กนับยายลำบวนจื้อเปล่าสากอใส่เมื่อดูตัวใจโมบัดต้องดูแดมเจสาลาปอกอตุมโตเรมในกรงรำกลางไกลรัวตืบงามกราวารวงโยหัดระไอเงากอดนั้นมอกแกลกเสียมกลางนาวเมืองกนาดุลำกลางกำเนิงรงและดันเมืองขวาบวนบรางะในกายมรูกำเนิดบนซ้ำจิมโรงไอโมโยหัดรำในมรอกแกลรอตึบกำดังโรงบรามกบเปิดปลาวะหัดรำระดูดแดมเจและดันตมในจิมโรงนังรูและกำเนิดบนซ้ำดีกระยาประกันวะแกลดิบตามอกแกลกระจับรังเห็น
5: สิ่งนั้นหลักยาเนื้อหนึ่งละรูแกลกับกระปุกกระสร้างตรงในและบนซ้ำไม่อัดกระตือแหลมกาแฮมกุดและกระปุกสร้างอัดจากสามะและโจ๊กนั้นและบนทางได้ไหมและหมอกไรและกิริกเตอร์หมอกปลากนัวปลามุนกเตอร์และปลาเกี่ยวเต้าและเบาเบาและกระปุ้งด้วยและปุ่มก็บนสร้างอัดหมอกไรกิริกเตอร์หมอกปลาและบนไกลแกลมดาว
0: เฮลันดึงปรองงามกระหังเบตองปะปรองปะเม็ดลงซากิโลเมตรในกันกระหับบุญลดสามรักรวยในเอามายกนองปากไกลจากเสียมดุจโอเบตะละปากไกลจากกลกำลิบบนซ้ำดีกยาระปรากนวกไกลติมตาเฮลอติลำกระปลึกกันในโรมดีบนซ้ำมอกไกลหุยเฮติติกกระตะกิลัดในยันหายจันเฮลันกระลดกระลัดยันพังพลมตุ่มตุลงาจุกไกลอมอจักกระไกลเสพรานบรอบแหลมเนี่ยและนันกระพงได้นาแรมรำอารมหันตราบรสากจุสาต่อปันดุยไปให้ใหม่ตัวเหกหลักปรักกระตะกิลัดในมองงามกราปาและไกลลิกลกำลิบบนซ้ำกันในโรดุมเตียมดังหลอกมาและนันแปลนเนี่ย หองไม่หอเวนบุญยะสากไม่ปักนกชิมเนียตินหะเยวยหลันในบุหิตได้ตีแกลบิมลิมึงกระจายกิหลันในเอามาละมอกไลลันพลดวมลำดังชิโอสนั้นประชิมเนียมอกไลลิกาเฮนและดันเบิดมอลุมด้วยบุญสางแปลมหนึ่งเอลันและงามกราเอามาหยอกกนองปิมลิบ่มตาบุญสางโดยโอเบตาลำดิอาเตียมด้วยบุญสางเกระหากาวแกลดแดลันกระเติมดีกยารปรากนวะมกรามดีกแกลดิบดีกยารเฮน
6: กระดับแลนแอบนะปรองเล็บบะปักสังบุญสังเรียและมอยลาดนะจักซ้ำมอหลักแลนะดีอ้อแลนจักมาบุญสังมาบรอนอจักมา
0: ทนตวยปอดวบละหิมาหาดราบรอกนุกนำจนกำดิกยาประตุมกราแกลติปตากริงดิอยู่แบะและดันกริงเจือช่างเอวกลายจนหาดราบรอกซากจุซาตอปันมอและสามดราครวยงะจักหอยนะดุยแบะไปกลายสปานในตัวเฮกลักปรักรวมลานปลุกตัวทนตัวประตัวปลุกหิมายก้าวสามรอปายามะเกมนำไอตุสปันปลุกปะเอกลักปรักรวยเปะปลุกปะกระจายตุหอยนกกระจ้าคำรอปายามะเบี้ยปรักดูเบดาดุมตาประดูยมพันกำเนิดบนสร้างมองะและแจ็คลำนั้นบรมตอมปลำเราะไกลปิตุองโมกาตรทุนและดันตุกองโมสายระมอมก่อมจริงตีตุมลุบวนรวมดิกแกลเทาสร้างกำเนิดบนสร้างดมตาประพลกริ่งดึกบนสร้างโยแบมอรุมกราบรอมกราวติลันกลงเรบัตลำบนสร้างบองอัมกราเบื้อปากไกลจักเซียมกับกริ่งบนสร้างเอลิกาลกำดึกบนสร้างเดกยาประกนวกไกลติบตา
7: เวกับกิงวนดูตือจอดจึงจริงหมดใบหมดจริงจนบ่าวยันตกถือโฟเออซามารัก
8: ห้องไกลรูมดับรอสากจูสตอปันกำดึกบนสร้างโยแบะลำสามรักลำรวมนาในก้าวสะมองอะไรจักปนิกตึมกันแต่จะล้านมองงามกราลุเหตับระสากจุสตอปันเกิมนุบุญสร้างตีตึมปลุบุญมองกราเวทงามเราตัวรัตในนุบุญสร้างอับใหญ่ตีก็ยอดได้เราตีไอรวยปาดมกเล็ดแดดลานตีไอแต่ละงามกราลันกล้องจักแซมกันเนโรมกไกลลิกันตัลตัวไกลเกิดสังโต๊กลอยงาดับระหนุกนำจนลำลุยซ้ำจิมจับสังติบรอยสะหมดรูงามกราและสังโต๊กกำลิบุญสร้างเปียวบ้าไกลซอยปรากำลิบุญสร้างสะดูและปรอมเกิงแอกำลิบุญสร้างไอเงากระนั้นลำมอกไกลรวยโมร่วงกำลิบุญสร้างกระนำย่ายสะก่อไส้มอมพาตัวใจโมนำได้ตัวกันหาจี้ทนตัวบ่อตัวปลุยหมายก้าวสะหมดรูและเกิบไม่มาปลุกปากก่อไส้ไอแต่และกระเสียมตั้งเติมก่อไส้หมดรูโรงไอโมจักมอก่อไส้ไอโมมได้และนึกบนสร้างอักไอเตี้ยและจักเกิดด่างกนุกนาที่เด่นไปเจอด่าบาง
0: คนยังยันด่าหังดมหัดราพระกนุกนำจนรูกำด้วยบนสร้างกระนับญาติและก็แกลบุญกระนับกันเจ็บรังและดันแกลดูปาบ่มด้วยกำมะอายเตียดมกันนังเปราะแปลมเนี่ยดูและกำด้วยบนสร้างกระนับญาติมอปรักมดีกระยาปรากนวะมกรำดีแกลติปตามอสั่งตัวเหตุกระจับและดันมอลูกแกลลิกาไปหอมกรำดีปรากนวะสนั้นระในสามดักอดุกสปันกวยปะปลุกตะปันกระไดตุเห็นก็แสบุญกระนับและนันสปันกวยตัวปลุกปะกระไดตุเห็นก็แสแกมบุญกระนับดังบังตุมหัดราบระดูมก็ปองอาเตียกระแกรงบ่มเทียบบนสางแกลประโยชน์ประจันโยหัดระแกลกระตุยแรมเด็กเรากันเอากันนักลำปลอบปลามจริงรวมนังยวยเราดูและลูกก็ใส่เดะปรักโมเปเวตแกลติบบริเหตกระจับรวมกวบกรัมติบบนสางบริเดกยาม่องแซมเฮนหาดรำดวงรูปลายกระหัดราพร้อมรอกแกลบุญกระนับกระจับเริงบังคราแกลมรอและนั้นหาดรำดวงสับลุดวงรูปตักลักหลัดในรวยและตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันดิ่งกับเตรียมดิ่งหลังและบนและเติมต้วมลำหาดรำดวงรูปไปแต่